0: 0-3-62-3-62-3, ครับสายสองโทรศัพท์ให้สกอร์ไว้เดลิเวอรี่ผ่านแค
1: ่
0: สายสองโทรศัพท์ให้สกอร์ไว้เดลิเวอรี่ผ่านแค่